จุซาวชี 93.5 CHMR FM นุนักฮะนุนักที่นี่นาเราถึงนี่ดิวพลานลาบดอร์มิอามาลูฮาริตายักกุด CHMR.ca You are listening to 93.5 CHMR FM Community Radio in Newfoundland and Labrador. Also online on www.chmr.ca.